0: មកចាំក្នុងរូបនេះមកទុំតាសិនេះដកលាក់ក្រំឌីប្រទុពេលីមិនទៅរាំហងកនឹងប្រទុំក្រំញាំផ្លែឌីអតិក្លែផ្លែយំនឹងឌីកតាំងប្រជីមនឹងកលាចារតាជាងោទេកណាល់ជិះធុនដកលាក់ឌីកតាំងក្លែកសិមខ្លាំងទុំនោះគេលឹះក្លឹះប្រោះឡានហ្គាំកជុះព្រោះឆ្លោកដេតូគេនោះឌីបនសាងមកកាត់ឡាំងក្លែសេះប្រាដកលាក់មិនទេកតាំងប្រក់ក្រេតឡាំងលះដានហង្កាំងក្លែដេះលកាយាប់ធុនម៉ាក់ប្រោះបាយអ៊ីនធឺណិតមកលះដាប់ពីណាពន្តំតណសណៃដកលាក់លាក់មិនទេកតាំងក្លែទូលេចកដុំហដាប់ប្រក់ទូពេលាលះដានប្លែនដែរចារំលីមិនក្រេតឡាំងពេហងៈពេធរមរូកណ្ណងប្រទុំក្រាមដែមប្លែមសេរក្លែតេឡានក៏យត់ណានជីងលក្លែទើកណ្ណងលឿងអាចខត្រមឌីកយារប្រទុំក្រាបងព្លុះកន្តិកទុកត្លងអេតេសាទុនលឿងហត្រមទុនរណាំប្លុះសបាន់មងបួជីងត្រីកំឌីកយារប្រទុំក្រាលេហចាន់អេណោះរាំអារមងអំក្រាយកសិរឿមឡានកាចះដេតាក់ឡាក់ម៉ោសែទុកន្តិកទុអេណោះក្លែទុអឺលំប្រងអំក្រារាំអារអេបេះតបាន់ប្លុះឡកន្តិកទុទេទុំសាវលប្រកាសិមឡាំងឯណោះឡាលាន់ចំកាជូក្លេឡាន់ឡាដានរុំដឹងទុំតាប្រផុនមកលេះលឿងងាមកផងក្លែជូក៏នឹងប្រទុះពេលាមកងាក្លាំងាច់លេណាំសិរមក្រាក្លែតលេះឡាន់ទេទុំវលទុំក្រាប្រកណោះវលទុះទៀមក្រាមជីងលឿងងាហត្រភិនទេហចិនពេលកាសិមឡាំងក្លែមកប្រក់នឹមមកថោទុំក្លែតលេះឡាន់លេណាំគប់បិទសិរមក្រាលំសាប៉ាន់ឡានធុនតែបដួបលុះណាំដាក់លាក់មោះលំប្រោទ្វាយបោហិម៉ៃទុះក៏នឹងប្រទុំក្រាមញាំប្លែមកំជីងប្រោហើយណប្រាក់លេះងារៈកុលកាបាយាកើប្រោះមោទួបលុះសៃបោហិម៉ៃទុះហិក្លែប្រាក់មោះលំប្រោហិម៉ៃទុះព្លុះក៏នឹងប្រទុំក្រាមញាំប្លែលាវិតងាប្រោះ
1: លំប៉ាំឡានកណាល់ជីធុនតែបដួបលុះណាំចារដាក់លាក់កតិនរុយវិតប្រាក់មឹងប្រជាលៀមនឹងថឹងលះដានប្រោះប្លែមអ្នកម៉ៃបេះក៏ជុះប្លុះសាប៉ាណៃបោសេតូប៉ាប្លុះសាប៉ាណៃក្លែប្រាក់ប្រជានឹងកលាចារតាជាងោម៉ៃបេះសាយក្លែដុល្លារមីពេលដងគួបលងតុជាងក្លែកចាស់ចារប្រាស់លងឡានទុននេះណោះជីមនឹងធុនតែបដួបលុះណាំហាត់រប្រោះបួនម៉ាធួតមេកាសែលទ្វៃបើទ្វាប់លុះណាំលេណាន់រួយកំនឹងអកបនឹងទុះទៀមក្រាំជីងក្រឹងបួនសាងកលឿនមិងចារទេបួនប្រងដានង
2: លំសបានលានធុនទ្វៃបើទ្វាប់លុះណាំអេណោះប្រាក់ម៉ោរួយវិតមិងប្រាក់សេះលេលេណាន់ក្លៃភ្លែមណែលំចារម៉ោអីពេះសៃទុះប៉ាក់ប្លុះឡោអីបោទ្វៃទុះអីម៉ាប្លុះក្លៃប្រាក់ឌីប្លុះណាំកាច់តបាន់តេតោះមកហងវឹងណែធុនទីប្រាក់សិមនឹងកលអាចារតាច់ងាវម៉ោអីពេះទ្វាយក្លាយដុល្លារមីឌីសាកាច់កជុះប្លុះណាំកតេតោះលំទឹមលានជីធុនចាប់តាក់ឡាក់លំឌីកតាំងពីលីរមនេះ플레이យ៉ាហងណុកសិមណែបកប្រាំងណុកសិមនឹងទីលូណុករូកណងប្រាក់ទុំក្រាមណែម플레이ហបតាក់សាបែមនឹងលំណុកសិមណែឌីងទៅលានអានសិមណែលោយឡានឌុងរូបក្លែមទុតមសាប្រសិមណែមុំដេងទីកាទឹមតានឹងភូនមិសេស៊ីកាហ្វេសៅរៀងទៀវមកកាកាកៅអែណុយលេតអន្តឹមតាមនឹងក្រាមជីងមឹងអីឡូ
1: មឹងហៃចានប្រងស៊ុយរុយលេតដាន់លេតថោពីកណលក៏នឹងប្រសានជាអាចារតក្លាក់មលះរាំអេតគិតកាទុំបសាវលក្រិងងក់ចារមិនទេកតាំងប្រកាសិមខ្លាំងហឹមថោក្លែអែលីបអែប្រំដួយឡាន់ក្លែក្លឹះឡាន់ទេទុំក្រិងខាំងមោះយ៉ានទីមកមកចាក់ងាក់លំចារ
0: ទិសេក្លែហឹមថោមឹងក៏នឹងប្រពីកណលកាយ៉ានអទីអរណៃលំចារតក្លាក់លូក្រិងមកក្លែហឹមថោឲ្យលិះមកក្លែអែក្លឹះលីបអែប្រំដួយឡាន់ក្លឹះឡាន់ហើយចានប្រងស៊ុយរុយអេលីហេទីមកលែអែក្លោះលីបអែប្រំដួយឡាន់ទេទុំអែក្រងអែណោះលែដាន់ក្លែក្លោះឡាន់ទេទុំក្រិងឡាន់ជឺពេលចង់ថោក៏ចាប់ក្លែទ្រុះមកមករកិតកែប្រក់រាំកាំងខ្វាក៏នឹងប្រាក់សានជីអាចារក៏ត្រូវលែកលះភំខ្វាក៏នឹងប្រាក់សានជីអែទួបលោះបបសាហ្វលអេលីមកលែលះឡាន់ទ្រុះមិនសេះស៊ីទុយហួបិងគៀនសុំកៅសុនលុកសុនកាញ់សុនថោសុនដៃដងសុនសុនហ្វឹកទុយអានបាក់ទុយអានតៃទុយអានណាមសឿនហួតៃសឿនវិនហួសួយចៃដឹកបិងសឿនថាញ់ដងហួហួតិញហួមីហួសុនហ្វូហួសាហ្វូហួទួដេកតាំងលេងអាចាក់ឌុំប្រាក់យំផាន់ណៃចងកសៀមឡងណណៅហឹមថោប្រមាតុំក្លែមរមរាំងពីកណាល់កាយានអទិមកមកចាក់ងាមិនក៏នឹងប្រាក់ពីកណាល់កាយានអទិលែនណឌុំក៏នឹងថារប្រាក់យោទួម มาระเฮิมทอมตามตันตรุกกันังประสานจีแอนนากุลูบวนฝันบวนสามเดลูเปียมเดกตังแกล่วยงะตมหัจจาประดำกลางเกรียมกลางแกล่ดับปีนังกะนักด้วยและดันงานกะจับดังทั้งด้วยบนสร้างมกรำดิบวนสามเราเอามายกกันังเป็นรุมตึงตุ้มตาประพุนด้วยโอเบียดหลับดิเงตีกะแกล่มดิกะยารมตาลิมรมโรมดิหนึ่งจักแกล่ดิบและดันเกรียมกลางแกล่ดับปีนังลำบวนสร้างดมไกลจนในมอมตรุนลำกระดับไกลจนสะบุญสำเราเกิดทุนตัวบอดอบลูนำตัวบอดหลบลูกมรมอกันงประสานจีอาจารย์ตักลักมกลำกลัง
2: กระดับไกลจนอันมอบลูกกรุบประพุนตรุนลอยแงเกิดเล่ากรุบสะโยกบหังประกันวะและนันนังดิกยาร์มึงเทสะลำนันใส่ตุกติดตุเอลันสะปียับไกลจนลอยหาจะจวลมกะเล่นอันมอมกราวิทนานาวตีกรับทนแบอันตีไอมาพลุกติดตุปวดลงเอลันชะโมปลานามกยอมตาดึมตาพนกับเอลันเปียมตุอินเทอร์เน็ตเอลันเปียมตุสับดิ่งปลุโมเปียมตุกับกลุ่มวัลบุญช่างเล่นอันกริงงะหล่อมาเอโนกะไซยัวปวยกำไรดับเอนางอิดกระชับโมแบอันตีทุปันปลุสปันเตจิตุกระปุษะโมแบะที่ซากลายปีโมงะหล่อมาเบยอกระดับหนึ่งเราขนาวขนักบระตุมกรามตาอามอนตาบระตุมกราตีหล่อยาวิทมาประตุทึนปิดทางนั้นดิกยามประมกรามจริงนังโอกบมกบหังกลายจักกาลมังสะวัล
0: เลือดเซกละเฮิมทอมังกระนังประไอเจ้าจารตักลักยับตุปลุหิมบามบงลามเรดอบลตัวลันตะปันกลมจารมาเกมตัวกลักลอยตัวหิปอจมเด็กบนสร้างมอมกัดลังไกลเสพราลวยหัดดำจนมากระจุบลตัวกัสสะปันปลุนำกัดเด็กตุหินอมเด็กกำมือลำนันสะสวยใจมอยน้อมเด็กบนสร้างกัดลังไกลเสพราลุยที่ลำกลมจารตัวหิมาปลุหิมากว่าเจมากัดเด็กตุตัวยันบักมอตัวปอนำไปตุนำปลุหิมาโจมอยมาปลุตัวกว่าเจมากัดเด็กตุวันหัวมอปาปลุตะปันกว่าสากัดเด็กตุสะแอกระตุรมอดหลับปลุตะปันกว่านำกัดเด็กตุเวททำได้กระตังพร้อมกัดลังไกลเสพราลกำเด็กบนสร้างลุยหัดจำจนดมสายเจ้าลำจารตักลักล้อมาเฮิมท่อเพราะเกรดลังไกลเสพราลเดียนตื้อกำเด็กบนสร้างลวยนันตุระในเอโนรำอารำกาดลังเกรดลังไกลเสพราลวยลันเดียนตื้อเบิ่มเด็กบนสร้างมอไปมุดเวทลำกระจับดังเราวีเอ็นอีไอดีกลุ่มจารมอปาดลดสะพานกว่าจะปานปลุกนำกระจายโตอระในกันงพระเอเดราวตักลักลอมกบเป็ดทองตุมเกลกันังทารประตมิปุริยาด้วยบนสร้างไปทำกาดลังไกลเสพราลกระตุมด้วยอตุกเลนั่นลำเริ่มลานเตนับบรามอลำโปรตวยปอจมด้วยมาประมอมกาดลังไกลเสพราล
1: เพื่อเห็นนอปรักรูเมืองกนุกนาตัวห้องยอมหนุ่ยจังและดันไปยาตุตื่นเห็นกนุประสานจีอาจารย์ตักลักมาและหัดจำจนเกรดลังไปย่อยนอปรักรูจึงเกิดกนุปรักบรายจันกำเนิดกนับใหญ่จาร
2: ์ลอยจำจนในกรับทุนตุยซีกลายแจงจันปรักกลายตียาเล่นอันสวาวิตปรักจันกนังปรักบรายจันกำเนิดกนับใหญ่จาร์ตักลักจงเอ้าเฮิมทอกลายแจงกะปรักเมืองตึมหัดปรักบรายจันกนังเกรดลังประปรักงานจารรู้กระใจประหังกนังประสั่งเจแอจารเฮิมเท่ากระหอยดองยังยังจารกระเชมคลังเตบแผ่ปรักรู้ยกครบหังเอโนปรักลักเมาเล่นอันกลับกลึงหัตระขยำดิกยามประตุมกราไกลติบตามนึกบุญสร้างลำจารเอโนปรักเปรจันรอยมลันกระจ้าเปรจันเล่นอันปรักได้ลอยดำตุนมึงหอยดงยังยังจารกนังปรักปีจานกำนิขนับใหญ่เล่นอันไกลแจงจานมึงนิบวนแซงกนังประสั่งเจอแอตึมสะวันกลัมมะพระปีกละนิจันปรักเฮิมเท่ากละไกลเรากะดำประปีจานปรักมกบปิดกระเซมกลางไกลเปียยาปรักจานรุดชาสวามะและนำเซมกราไกลลาปรักเอเงาเริ่มนันกะจ้า
0: เริ่มนาในก้าวสายบุญจารตักลักเลยงะลูหัดับระดูเกาะแสบบุญกระนับเกาะแสบเก็บบุญกระนับรวมกบดมได้ตัวบังวะมติประกาศมาประเวทและดันรูดลังปามด้วยกระนับใหญ่ลำสะเมื่อไงนับประบรายจันดูกำเนิดกันนับใหญ่เนื้อบนสร้างมาและประบรายกยาประตูมกลางกะลมาแปลมเนี่ยมเสือประมะหอยนับประบรายจันเลยดมหัดับระดูกำเนิดกันนับใหญ่ลำสะเอเบกุจูปลุยใหม่แกลประ
1: บิดหนอนันเฮมาพระสปันจมด้วยมาประมอกแหล่ดูนามาพระเตลาจารตาเจงาเลยซีแกล่งะระกุลกะแสตุสปันปลุจมด้วยมาประมาปอกปลางกะตอฮื่นประมะและนันปิมลีระประมะลำประมตมยอดเดนหอประคลวยงะตุมหาดาประปรายจานดูหัดได้รำพระตัวกุญจิตุนำไม่กลับประกแสตุกะใจตุเฮนอมเนบนสร้างสะแอบงมอกนุกนะรูมพาระบ่เหียมจำกลลวยหัดจำตนดมลานกะนาลจิทุนแต่ปอดอปลนำสะแอบงมหัดระกะยำงะมรอยนอกอแสบุญกะนับเลมตาจันมราวมังตัวกะใจตุกะลงได้กระตั้งแกล้งงานตุมหัดระประดูตัวหำในตัวเบิ่งหัวเสระประมะและนันเพราะแกลบุญกันนับกับจับเริงเอเดและจอบรักประจาน
0: จารดักลักมหัดระกันยำงะทุกทุนตัวปอดหลบลุเอโนได้หมอกแกลจำเพียงแกล้งบ่ายรอยมากระจายตัวติกระทุนไปต้องนั่นแซตุกระจายตัวเห็นหอดได้หมอกแกล้งบ่ายอมอตะลิหมอกแกลจำเพียงเทียงก่อนว่าแกลมาอยู่ไอได้ก่อนนึ่งพุยลุยปอดได้ตุยสีจังมอกแหละดูปรัดมาในจริงปรองะลำหันดรากะจักเครมกลางปวงหะได้ลักและดันรำกลางมรบเบดีแกลได้มาบระสหดะเพียนกนุกนาเกลทุนตวยบอตัวปลุนำตวยบอดหลบลุมรมอกันงประสันจิอาจารย์ตรุน
2: ลอยดรากะจักจานตักลักติตื่นโมใส่ตุกเด็ดตุกโนกนาตุกหนุยมาบระลำยับประโยตุมไอปูลเกรดแรงบุญสร้างเล่นอันดื่มนกตมจวดสร้างเอดาวรูประบุญสร้างหมอกแหลมตมปลังโปแรมนังเท่ากับประเกรมกลางพงเดชลักมิมาได้ในเกรดแรงเดชลักเล่นอันเดชเรียมพระหมอกแหลมตมปลังในจึง
0: แกลประโยชน์อินเทอร์เน็ตมอสันนันก็บาร์ฟแกลดับเป็นนางเตอร์ประโยชน์เติมกระดับดังกระนอมเรากนองสาแบกกระเด็นกระงานเกือลำดึงปลุปงมักบายพยวกระดับนังกระนำเราเท่าจีตุ้มแกลมอมเทจันมังสาจมด้วยลำแกลเตปีนุกในดึงปลุอยากระงานอมอยกนองเอวปลุเอทระดุจโอเบดะละดูกำนิยวรักลังแกลมเรางาหรำอารลวยลันอินเทอร์เน็ตแบลมเนียหลับรักและดันปักปรองปรกนวะแกลแบลมเนียมอกแกลลิกาเฮนเบต้าเตอร์ประโยชน์อินเทอร์เน็ตลู่ได้ปีทอกละตุ่มและกระดำกลางเปียกบาเวตแกลดับเป็นนั่งกับแซมไลโป
3: เป็นเทรนกับพงบนสร้างและร่างยับต่อใจตั้งเปอร์มาดำหล่อฮิวิตแลดังในตีโอใจติมหิวนิกแกนั่นแกตุ่มมันนั่นใจเมาไกลจักนาเอาอย่างบนสร้างแต่ดำต่อเมื่อไกลตาจะเงาลาโอ
1: เริ่มลานิกาตุ้มพอสะวันทำใจตักลักมก็จริงและตุ้มตาประรวยงะรวยเกรมกลางและดับเป็นนางอินเทอร์เน็ตเวียดนามทุนตัวประตูลุ่นนำลำนั้นมดีไงจักบรมตมปลางมดีนาราจับเฮนและนันกระจอมปลางกับเด็กบนสร้างเท่ากระตุ้มแกลมตุ้มเปลือกขังเมาเป็ดถอดนั้นมดีแกลโทสร้างกับเกรมกลางตุ้มไกลเมาบังอสแอมไล่แกลยัวกระดับหนึ่งกับนอมเรารวยลานอินเทอร์เน็ตดมแกลมโตอมอดและสังโอเบียดดาบาลูกแกลตุตื้นก็แกลเฮติบอกวัดลำเสียซกระเซียมกลางไปกระดมแกลจิเฮลก็ปิมลามามาเฮมดาแกลกำบังโปกำนุ่ยอมอดทอกระอมอปกลังดมเมลันลิงกาทอกละและดันบอนิกอมอดและปุดโอก็ดมแกลมเต็มปลือประยุลปรักลู
4: tình sử dụng của mình an toàn thì phải phân tích ra.
5: Bây giờ bây giờ internet mà cài đặt bên năng, để bị cái xiêm tăng cạ đâm ta cài lịch ngã lưới cài đặt bên năng, tấm kèm rau. Mình biết họ nằm trong hầm ta hạt trầm nơi trầm cang, xiêm cạ tờ màu cài màu chặt tru làm cài bây giờ internet. Mất nằm tru cơ cần hòa tru công an nên làm nơi buồn sang để tăng cài thổ xăng.จังรำกลางตึมแกลมตึมปลื้มเมืองพงมักบายจังงะไกลจู่ชาติ
1: ดับเป็นนางรับจมด้วยเปียงะจักดังมังสามตาประเดียดเสียสิกระเซียมหลังกละดมแกลมเราเฮลอกำดุ้งปิมลาดับเป็นนางยออินเทอร์เน็ตอมยอบรองะมังสากันดังประยอตุ่ม
5: ตึมแกลมรอมกึดแกลมตึมปลื้มลำอินเทอร์เน็ตมองกัวพงแกลงะซ้อห้องจะเพียงเกลี่ยกลางกระดับเป็นนางยออินเทอร์เน็ตเมื่อแกลหลักนั้นไม่มาและสับตรงเก้าหมอดำเดินจิมกรากระสายมากตึมแกลงะซ้อเกลี่ยกลางกระดับเป็นนางยออินเทอร์เน็ตเปียบเวทแกลดับเป็นนางกำลังบุญสร้างเตอร์กระเซียมหลังตึมแกลมเราลอยลำอินเทอร์เน็ต
1: ลิมรอมโรกลาเซตบาวิตประตูตื่นแจ็คแซมและดันบอกแหลดดาวกันนางให้ดับไปนางนั่นละเปย์ทอรังลำกระปลือเกือดิ่งปลุ
0: จิงซาลำตุ่มนักเปียตุ่มสร้างเกรเปียกระดับดังเดิมโดยแกมเห็นหอมดึกบนสร้างตีตักลักสร้างเกร

0: ดิกยาปรอดมกราบังปลุกกระเจตุกัดลงเหตุใดสาวทนเลงะหัดจำตรนรอนำรถสะปันบังบัวจิงตรีกรมดิกยาปรอดมกราเลหจันเอโนรำอารมองอัมกราย่อเสียเรื่มลันกระจัดเดตักลักมอเสตุกระเจตุเอโนไกลตัวอื้อลำรองอัมกราหรับอาร์เอเบตปันปลุกหลอกระเจตุตีถุมสาวัลบรอกระเซมลังเอโนลาลันจอมกะจูเคลลันและดันรุมตึงตุมตาประพนมอกแหล่เลงะมก็พงแกลดูกันนังปรอดตัวเปลี่ยมองะกลำงัดและนำเสริมกรากลัดเลดลันตีตุ่มฟัลตุ่มกราบรอกนะฟัลตุ่มเตรียมกรามจริงเลยงะหัดจะเพียนเทหจันเปียกเกษมลังแกลมาเพราะนึ่มมาเท่าตุ่มแกลจัดลานและนันกวบเป็นเสริมกราลำสะปันล้านทุนตัวประตูอับลุ่นนำดักลักมอลำโปรตัวปล่อยไม้ตุกกันงประตูกรามเดียมแปลมกอมจริงเราหอยนอปรักเลยงะระกุลกะปยัวเกอเพราะมอตัวปลุกใส่ปล่อยไม้ตุกเหตุแกลปรักมอลำโปรยไม้ตุกปลุกกันงประตูกรามเดียมแปลละวิดงะเพราะลำปั๊มลานขนาดที่ทุนตัวประตูปลุกนำจาระดักลักกระตุนรวยเวทปรักเมืองประเจริมดังเทิงและดันปรับแปลมเนี่ยมอยเป๊กกระจุบลุกสะปันในบ่อเซตุปะลุกสะปันในแกลปรักประจิมหนึ่งกะลาจาระตาเจงเอามอยเป๊กใส่แกลดอลลาร์มีเปียดรุมกวบเลงอตุจิมแกลกระจ้าจาระมราเลงอ่ำลานตุนีนอจิมดังทุนตัวประตูปลุกนำหาดับระบนมาทวดเมกาเซลตัวปอตัวปลุกน้ำและนันรวยกรรมหนึ่งโอกบหนึ่งตุ้เตรียมกรรมจริงกริ่งบนสร้างกระลื่นบังจารตีบนปล่องด้านหลัง
1: ลำสะพานลานทนตัวปอตัวปลุกน้ำเอโนปรากมอรวยวิทย์มังประเสเลเล่นอันไกลเปลมแนลำจารมอไอเปใส่ตุ้ปะปลุกลอยปอตัวตุ้เอมาปลุกไกลปรากดิปลุนำกวัดตุปันเตตุมกะหังวึงในทุนติบระสิมนังกัลอาจารย์ตัดอย่างเงาหมอไอเป้ตัวไอกลายดอลลาร์มีดิซากวัดกระจุปลุนำกเตตุลำตึมลันจิทุนจาตักลักหลอมดิกตั้งปีลีร์มนิเปลยวะหังนกสิมแน่ปักปรังนกสิมนังตีลูนกรูกนังประตุมกรามแนมปลายหับตักษาแบมนังลำนกสิมแน่ดิ่งตื้อและนันสิมแน่ลอยลันดุงรูปกลายตรุษชาประสิมแน่มอมดิ่งที่กะทึมตานังพุนเสสีกาแฟเสาเรียงติวมักกากาเกาแอร์น้อยเล่นอันทึมตามนังมกรามจริงเมื่อไอเล่า
0: บังหายันปรองสุยรวยและดันและเถาปีกันนั่นก็นงประสานจีอาจารย์ตักลักมาและรำเอ็ดกิจการดุมปศวัลกริงเงาะจารมได้กระตังประกาศเสียมลังเฮิมเถาไกลแอลิฟแอปรำด้วยลันไกลกลือลันตีตุ้มกริงคังมอยันติมาหมอจักงะลำจารตุ้ยเซกละเฮิมเถามังกันงประปีกันนั่นกายันอติยอระในลำจารตักลักลูกกริงมอกไกลเฮิมเถาลิฟมอกไกลแอกลือลิฟแอปรำด้วยลันกลือลันหายันปรองสุยรวยเอลิฮิตีมอกแหล่แอกลุลิปแอปรำด้วยลันเตตุมแอโครงแอเนาะและดันไกลกลันเตตุมกริงลันจื้อเปียจองเท่ากับจับไกลตุกเมามารังเกตแก่พระรำกลางควากระนงประสานจีแอจาร์กระเจ้าเล็ดและพงควากระนงประสานจีแอดวบลปะปศฟัลเอลิฮิมอกแหล่เล็ดลันตุกมแซซีตุยฮวาบิงเกียนซ่งเก่าส่วนหลอกส่วนไก่ส่วนเถาะส่วนใดดงส่วนส่วนเฟือกตุยอันบักตุยอันไตตุยอันนามเซินฮวาไตเซินวันฮวาสวยใจดึกบิงเซินไทยดงฮวาฮวาติงฮวามีฮวาส่วนฟูฮวาซาฟูฮวาตัวได้กระตั้งเลงอาจักดุมประยมพันในจองกระเซียมลังนาเนาเฮิมทอประมาณตุ้มแกลมรมรังเบกันนัลกายานาเตียมาหมดจักงะมึงกันังประเบกันนัลกายานาเตียและนันตุ้มกันังทาระประยอตัวมาระเฮิมทอมตามตันตุ้กกันังประสานจีแอนากุลูบวนฝัลบวนซำเดือลูเปียมเดกตางแกลเลยงะตุ้มหัดจับประรำกลางเกรียมกลางแกลดับปีนังกันนักด้วยและนันงานกระดับดังทั้งด้วยบนซางมกรำดิบวนสำเราเอาหมดยกขนมเป็นรุมตึงตุ้มตาประพุนโดยโอเบียดาลำดิ่งตีกะแกลมดิกะยารำตาลิมรมโรมดิหนึ่งจักแกลดิบและลันเกรียมกลางแกลดับปีนังลำบวนสร้างดมแกลจนในมอมตุนลำกระดับแกลจนสะบุญสำเราเกิดทุนตัวบอดรับลุ่นนำตัวบอดหลบลุ่มมรมกระนงประสานจีอาจารย์ตักลักมกลำกลัง
1: กระดับแกลจนอันมอบลุ่มกรุบประพุนตุนลอยแงเกิดเล่ากรุบสะโยกบหังปรากนะและนันนังดิกยารมึงเทสะลำนันใส่ตุกเจตุเอลันสะปียับกลายจวนลอยหัดจะจวนกะและนันมอมกราวิทนาเน่าตีกรับทุนแบะอันตีเอมาปลุกเจตุปวดลงเอลันสะมอปลานาม

0: ต่อมตาดื่มตาพ้นกับเอลันเปียมตุอินเทอร์เน็ตเอลันเปียมตุอสับดิ่งปลุมอเปียมตุกับกลุ่มวัลบุญช่างและนันกริงเงาหล่อมาเอโนกัวไซยัวปุยกำไรดับเอนังอิดกระชับมอเบตีทุปันปลุสปันเตจิตุกรับปัวสะมอเบตีสากลายปีโมเงาหล่อมาเบยัวกระดับหนึ่งเราขนาวขนักบระตุมกรามตาอามอนตาบระตุมกราตีหล่อยัววิทมาประตูทึนมปิดทางนั้นดิกยามประมกรามจริงนังโอกบมกบหังไกลจากกาลมังสะวัน
1: เลือเซกละเฮิมทอมังกนังประเอดราจารตักลักยับทุโลหิมบามบงลามเรดอบละตัวมันตะปันกลมจารมาเกมตัวกลักลอยตัวหิปอจมเด็กบนสร้างมอมกัดลังไกลเสวยพระเลยหัดดำต้นมากระจุบละตัวกัสปันปลุกนำกันได้ตุกเห็นลมด้วยกำมือลำนั้นสะสวยใจมอยน้อมเด็กบนสามกัดลังแกลเสพราลุยที่ลำกลมจารตุหิมาปลุหิมากว่าเจมากันไรตุตุยันบักมอตัวปอนำไปตุนำปลุหิมาโจมอยมาปลุตัวกว่าเจมากันไรตุวันหัวมอปาปลุตะปันกว่าสากันไรตุสะแอกระตุรมอดหลับปลุตะปันกว่านำกันไรตุเวททำได้กระตังพร้อมกัดลังแกลเสพราลกำเด็กบนสามลุยหัดจำจนดมสายเจ้าลำจารตักลักล้อมาเพิ่มท่อประเกรดลังแกลเสพราลเดียนตื้อกำเด็กบนสามเลยนันตุระในเอโนรำอารำกาดลังเกรดลังไกลเสพราลเลยลันเดียนตื้อเมิมเด็กบนสร้างมอไปมุดเบ็ดลำกระดับหนึ่งรอ VNEID กลุ่มจารมอปาดรถสปันกวัตปันปลุกนำกระดิโตอระในกันนังพระเอเดราวตักลักลอมกบเป็ดทองตุ่มกึลกันนังทารประตมิปุริยาด้วยบนสร้างไปทำกาดลังไกลเสพราลกระดมด้วยอตุกเลยนั่นลำเริ่มลานเตะนับบรามอลำโปรตวยปอจมด้วยมาประมอมกาดลังไกลเสพราลเพื่อให้นอปรักดูเมืองกนุกนาตัวห้องยอมหนุ่ยจังและดันไปยัวตุตื่นเห็นกนุประสานจีอาจารตักลักมาและหัดจำจนเกรดลังไปยัวนอปรักดูจึงก็กนุปรักประจานกำเนิดกนับใหญ่จาร
0: ลอยจำจนในกรับทุนตุยซีกไลแจงจันปรักกไลตียัวและอันสวาวิตปรักจันกนุปรักประจานกำเนิดกนับใหญ่จารตักลักตรงเก้าหอมทอกไลแจงเกอปรักเมืองตึมหัดดาประประจันกนังเกรดลังพระปรักงานจารรู้กระจายพระหังกนังพระสังเจแอจารเฮิมเท่ากระหอยดองยังยังจารกระเชมคลังเตบแผ่พระรู้ยกครบหังเอโนพระลักเมาและอันกลับกลึงหัตถะกยำดิกยามพระตุ่มกราไกลติบตามนึกบุญสร้างลำจารเอโนพระเปรจันรอยมลันกระจ้าเปรจันและอันพระไอได้ลอยดำตุนมึงหอยดงยี่ยังจารกนังปรักปีจานกำนิขนับใหญ่และอันไกลแจงจานมึงนิบวนแซงกนังประสังเจอแอตึมสะวันกลัมมะพระปีกละนิจันปรักเฮิมเท่ากละไกลเรากะดับพระปีจานปรักมกบปิดกระเซมกลางไกลเปียยาปรักจานรุดชาสวามะและนำเซมกล้าไกลลาปรักเองเอารอยมันกะจ้า
1: เริ่มนานในก้าวสายบงจารตักลักเลยงะลูหัดรับระดูก็แซบุญกระนับก็แซเกมบุญกระนับรวมกบดวมได้ตัวบังวะมติประกักมาปะเวทและนันรูดลังปามด้วยกระนับใหญ่ลำสะเมื่อไงนับปรักประจันดูกับด้วยกระนับใหญ่มติบนสร้างมอและปรักมติกระยาประตูมกลางงะลอมาแปลมเนี่ยมเสือประมะหอยนับประแบจันเลยดมหัดรับระดูกับด้วยกระนับใหญ่ลำสะเอเบกก็จูบลุยใหม่แกลปรักเบ็ดหนอนั่นเฮมาประสปันจมด้วยมาประมอกเลดูนามาประเตลาจารตาเจงเอาเลยซีแกลงะระกุลกะแสตุสปันปลุจมด้วยมาประมาปอกปลางกระโตขึ้นประมะและนันปิมลีระประมะลำประมตมยวดเดนหอประเลงะตุมหัดาประประจานดูหัดได้รำระตัวกุจิตุนำไม่กลับประกแสตุกระจายตุเฮนอมเนบนสังสะแอบงมอกนุกนัดรูมพาระบ่เหียมจำกลลวยจำจนดมลานกันนาจิทุนตัวปอดวับลุ่นน้ำสะแอบุ้งมหัจักรยำงะมรอยนกอแสบุญกันนับเรมตาจนเราเบิ่งตัวกระจายตุกัดลงได้กระตังแกลเลงะตุมหัจักรประดูตัวหำในตัวเบิ่งหัวเสระประมะและนันพรอแกลบุญกันนับกระจับเริงเอเดละเจ้าปรักประจาน จารดักลักมหัดระกัญญงะทุทุนตวยปอดหลอบลุเอนอได้มอกแลจําเปียงแกลงะบายรออิมากระเจกตุติกรับทุนเปตองนันแซตุกระเจกตุหินอได้มอกแลงะบายอมอตะลิมอกแลจําเปียงเทียงกนัวแกลมะยัวอายได้กอนึ่งพุยลุยปอได้ตุยสิจังมอกแลดูปรัดมาร
0: ในจริงประงะลำหันดากระจักเกรมกลางพงหะได้ลักและดันรำกลางมระเบดีแกละได้มาบระสหระเพียนกนุกนาเกิดทุนตัวปตัวปลุนนำตัวบอดหลอบลุมระมอกระนังประสันจีอาจารย์จนลอยจากจ้าจานตะลักติดตื่นโมใส่ตุกเด็ดตุกนกนาตุ้มหนุ่ยมาบระลำยับประโยตุมอิปุลเกรดแรงบุญสร้างเล่นอันดื่มนกตุ่มจวดสร้างเอเดารูประบุญสร้างมอกแหลมตุ่มพลัง เพราะเรียมนังเท่ากับประเกรมกลางพงเดลักมิมาเดนิเกรดลังเดลักเล่นอันเดเรียมพระมอกเล่มตมพลังในจึงเกรมกลางหังไกลงะชัดไปลำเอลันอินเทอร์เน็ตเล่นอันกลางไกลเดลักกายับทุนแนวมาพระตุกตุปันพลุกเจตุกนังประตุมกรามแนมไพลหับตักษาและนันกวดใส่ตุมกรามแนมไพลเพราะไกลเดลักมาพระ
1: เอิมดิบวันสร้างเล่นบิงกับระในอินเทอร์เน็ตมึงจุดและลำกลายเตปกวัดลำดังบังแปลมเนี่ยลาปรักตัวกับกระซิมเตอร์ตุ้มแกลมเราและดันงาหรำอารหลุยลันอินเทอร์เน็ตก็นองบังซาบดิงปลุกจากงานมดิบวันสร้างเตงะลุ่มตาปล่อยลึกกันเบียดะหังตุ้มไกลลึกกันนั้นอัดมาเมื่อลูกไกลอมอยจักก็นองซาเซกองมามอรังมดิยัวอินเทอร์เน็ตลึกมรมเทจันประกักงันโต ก็ยอดนั้นเป็นทางตุ้มหัดรำในเกรมกลางแกลดับปีนางก็จีบย่อเทหิจันกรับจุ่มนุ้ยบีมเพาะแกลเท่ากับโป้ลำแกลไปยอดอินเทอร์เน็ตมอสันนันก็บาวดแกลดับปีนางเตอร์ไปยอดเติมกระดับนึงกระนอมเราก็นองสาแบกกระเด็นกังงานเกือบลำดึงปลุปงมักใบไปยอดกระดับนึงกระนอมเราเท่าจีบตุ้มแกลมอมเทหิจันมังสาจุ่มนุ้ย ลำแกลเตปีนุกในดึงปลุกยากังงานอมอยกนองเอียวปลุเอทระโดยโอเบดะละดูกำนิยวรักลังแกลมเรางาหรำอารเลยลันอินเทอร์เน็ตแปลมเนี่ยลาปรักและดันปอกปรองปรกนวะแกลแปลมเนี่ยหมอกแหล่ลิกาเฮนเบดะเตอร์ไปยัวอินเทอร์เน็ตลูได้ปีทอกละตุมได้กระดำกลางเปียบบาเวตแกลดับเป็นนางกระแซมไลโปเป็นเทรนกับพงบนสร้างและร่างยับต่อใจ ตลังเปอร์มาดำหล่อฮิวิตแลดังในตีโอไดติมหิวนิกแกนั่นแกตัวมันนั่นไดเมาไกลจักนาเนาอยากบนสร้างไดดำต่อเมื่อไกลตาจีเงาลายโอเรมลานิกาตุ้มภาษาฟาลทำใจตักลักมก็มจริงและตุ้มตาประหลวยงะรวยเกรียมกลางแกลดับเป็นนางอินเทอร์เน็ตเวียดนามทุนตัวประตูปลุนนำลำนั้นดิ้งไอจักบรมตมพลังดิบนาราจับเพี้ยนและนันกระจอมพลังกับเด็กบนสร้างเท่ากระตุ้มแกลมตุ้มเปลือกขังเมาเป็นตอนนั้นดิ้งแกลโทสร้างกระเกรียมกลางตุ้มไกลเมามึงอาศัยไล่แกลยัวกระจับหนึ่งกับนอมเ กลายทึบออกวัดลำเสร็จสิก็เสียมลองไปกระตุ้มกลายจีเหล่ากับปิมลามามาเฮิมตากลายกำบังโปกำนุ้ยอมาทอกระอมาปักลังตุ้มเมลันลิงกาทอกละและดันปอนิกอมาและปดโอกระตุ้มแกลมตึมปลือบรายุลปรักลู
2: Tình sử dụng của mình an toàn thì phải phân tích ra.
3: Bây giờ bây giờ Internet mà phải đặt bên năng. Để bây giờ xem trang qua, đúng ta lại lấy ngã lưỡi lại đặt bên năng, đúng làm rau. Biết rõ năng trong hình ta hạt trăm lịch trăm càng, xem ra tờ màu lại màu chặt trú, làm lại bây giờ Internet. Mất năng, rù cơ cân hoạt rù công an, nên âm lý buồn sang để tăng lại thổ xăng.Trong rằm càng tươm kèm tươm tư, mừng phù mặc bài, chẳng ngạc lại chủ chát nằm lại dõi Internet.
1: Bị hòm bà vết lại đập bình năng, ngập chồng nơi bị ngại chắc đừng bằng xàm ta bỏ điết, sẽ xì. Cả xìm lặng lạ đống kèm rò hề lò cầm đuông bìm lạc, mà vèm rô hạ gầm cầm đuôi hạ, mở hầm ta kèm thể chân làm Internet, lệ đàn bỏ nít, mà lệ bột ốc có đống kèm tươm tư, chút tru làm lặn Internet.เอดาเป็นนางยออินเทอร์เน็ตอมอยอบรองะเบิงซากันนังประยอทวมดุจโอเบดากรับจุมด้วยยออินเทอร์เน็ตเบทอรังเกิมเทอแซมไลโป
4: trang mạng xã hội nó cũng gắn liền với lại
3: tìm kèm rom cứt kèm tìm plư làm internet mồm cua phong kèm ngã so hoặc là tập hiện kèm cang kèm tập hiện đăng do internet mang kèm lại nên mày muốn lại sập trong ở câu một trăm nên chìm cả cái sải má tìm kèm ngã so kèm cang kèm tập hiện đăng do internet bây giờ việc kèm tập hiện đăng cầm lịch buồn sang tờ cái xiêm đăng tìm kèm rau rồi là internet môi trường an toàn
1: lim rom ro cả set và việc bảo tụ tuyên chặt xem และดันบอกแหลดดาวกันนางแห่ดับไปนางนั่นละไปทอรังลำกระเปลือกเกิดดิ่งปลุกกระเซมลังกลายเรากำดุ้งปิมลาต่อลำจืดลังบังถมแกลมรอกาหมอเปิมกละดมแกลแหลดนั้นมราดมกวบยมพันลำประพยาอินเทอร์เน็ตบอกแหลดดับไปนางเรียกวันซาเลดันบิงกับรอบดีกับตังกลายหกลมกวบลำเกรบย่อเฮิมตาเลดันดีกับยารคุณครูทาร์เกรจิงซาลำดุมนักเปียดุมซังเกรบย่อกระดับดังเดิมโดยเกมหินหอมเรียกวันซังตีตักลักซังเกรบย่อกระดับดังเดิมตักลักเลดันซังเกรบย่อกระดับดังเดิมจาระวิงลังลักเฮิมตากลายทาร์เกรจักเซมเบิ่มด้วยจวนนาเคอร์เมร์ติงนางเงาะทุ่งลายจาร์ลอยหัดระเฮิมเท่าเพราะงามกรามดังกระตรบบ่มตาแกลทารกระจักแซมมึงดิเคเมร์มึงนั้นมนุษย์บนสร้างอมตะยกนองเท่าเห็นกระแซมตาปรมะทารกระดุจโอเบียดะเราจิงเกลหมอเชิญลังจังเท่าเห็นกับแกลทารกระหมอเกรเปียมึงลูกลินุกหอมด้วยเวียดนาเคเมร์ดังกระตรบบ่มปายัวเปียบามตาแกลกระตุ่มบุญทารกระมเสซีสุเกรูบัมกระตุ่มจิไฮซัมแต่นั้นลำถมแกลกะยางลำแกลเต็บดมนึงกระตรบมองงามกระหังลุ่มตาแอและนั่นก็เรื่องงามเทหจันรวมกวบกรรมดีดึงรูปโบมอกแหลจักเสียไม่ตีดูกระดุมด้วยแกลกัดนาวปามตาแกลยาเสียยุ่ยนาแกลดื้มและนั่นแกลตุยลำนั้นมอปายวาลุยตีดึงแกลตุยรามายานาบังลาจารอันโด
5: เหมาหมักหนาเนี่ยที
0: ดื้มนึงกระตรบในปายวาลำแกลยันเลกตุมุนดื่มรบัมมึงลาจารอันโดเหล่าติอันเตนันโมยวยนากับแม่ตุมะเลนันโรมเลยิงกลายทากเรนเทหจันกับยวยนาโปเหล่าติลักกาโมสังแอดเอาไอแอดเอาแอดเอาดาวกลายระดิโกยันจันนิบุญสังขังเอลปายไอปูลกตุรบัมเรกตุนังแอดเหล่าด้วยหังกลายกันยำแจงสุดด้วยกระสักเต้าก็เลยรัวตึบลาร์มึงนั่นตึมกำลังทำประจักษ์แซมในอัตโมไกรเปียและนั่นดิมลาร์นาเนาดุกกะคืออินุกแอนเตนามปฏิ
1: หอมเนื้อบนสร้างจารตักลักในละจิงเกิลจังเท่าเทมกะแกลทารกระจักษ์แซมมึงด้วยนาคัมเฮร์เกรงนาทุงลาจาร์ดมแกลทารกระจักแซมในมินตะกนองตุยบุลำตมหัตระกตมุญยวนาดุจเบทาระในละรุมที่บนสร้างบุตินับตาหมอกแกลเจแกมิตี
6: เราที่ดึกทำใบแซม
1: ในจิงเกอร์ตาเรลาวเกาเรตหลังเตนกเฮิมตะบรองามกรามดังกระตะโบมเมืองเนยยนาคาเมร์กาบูบีกังเงอร์และดันหมอกแหลกขับสนักเอเตนันเกาหมอดหลังตมกระดับดังแกลจิเฮิมเท่ากับบอตูตื่นแกลยมพันสนันเกาบูตมรูปกระตะโบในหมอกนุ่ยเฮิมสนักบอนิกเกาบีกังเงอร์ห้องตมหนึ่งกระตะโบเปียนาเกาดมมีดายดังมึงตมเล็กกระไรกันนองงามกรามหลังเสียมดัดหลังอิติมีเยอะ
6: จงใบที่กับยันลา
1: เมืองทนตัวประดวบลีมาบรมกรรมดังกระตรบบ่มนิคาเมร์มอและกันนังเกรดลังประทารแกรมจวดกระต่างแซมไลและนันชื่นทิ้งลายจารตุยับจริงกระตรครูทารแกรลายจารเกิดในสร้างเกรปยกระดับดังดื่มจาระฝิงลองบามรู้กระตักลักเติมกระดับดังและนันรำอาร์เฮิมเถาะอย่าไปนุ่มเกอร์ปลอมมาในมึงตุ่มตามดังยัวเปียมกรามจริงดังกระตรบโบในมึงกระตรกระเฮิมเท่าประตูตื่นดมดังกระตรบโบมอบยัวลำไกลติดถาดแกรแกลกระตุ่มมุ่ยเวียนาบมเด็กกับแม่กริ่งนัทุ่งลาจาร
5: cái thứ nhất là khi được cái là chấp nhận
0: rồi này mò lùi ti pul để ran tam lên ăn nước buồn sang rây sân lăng chàng thầu hin cả bọ ngậm cà nâng cái trọ bố mừng ni yo na cả mer cầu bu cái này này chinh cái này tụ tin ti yo cái yo ăn nước buồn sang rây sân ngum sanan mra hầm ta tru cả lùm nơi thầu hình cả đạm bra hôm ta cái lời thạc rè chặt xem mừng dòi nà cả mẹ tì trà rồi bình lòng
1: nô khẩm ta hâm bra ngạm nâng cả trọc bộ cái lời thạc rè chặt xem mừng dòi nà cả mẹ tì sang kê bèo cả trọc nâng đường tạc lạc mra hâm ta trúc cả trọc lạnh bước thuần tuệ bà tuập luôn năm mừng năn đùm cái lời chặt xem mừng bra mạ thạc rè này lọ mò hâm ta bìm lê rà trúc cầm thịu bồn sang lê đạn trùm qua bìm la rà cái lời thạc rè chặt xem mừng tùm dòi nà bé làm là cha Việt Nam hạt đường rút lại đệ này bằng rác lem rau lại đàn hạt đường ở sập lụp đường rút đặc lắc chưa hết tập này lại chắc cầm nước buôn sang lại đàn bình cấp trèm đỉnh lặng lẽ bọn này tâm tuôn làm hạt đường rút về tay.